0: จ้ามีเมียน้อยตั้ง13คนแล้วพ่อหรือยังหึ
1: คอยก็รีบตอบท่านใดว่าโอ้ยคอยยังบ่พอโอ้สิพ่อได้จังได๋แค่มีเมีย13คนเท่านั้น

0: ียสยกน้องสาวให้เป็นเมียน้อยของอ้ายคนที่14อ้ายพ่อหรือยัง
1: ข่อยก็รีบตอบท่านใดว่าโอ้ยข่อยยังบ่พอห่วยสิพ่อได้จังได๋แค่14คนเท่านั้นเสียชื่อข่อยหมดต้องหาเมียอีกคนนึงให้ครบ15เด้

0: ครบ15
1: อ้ายได้เมียครบ15คนแล้วพ่อเสียทีซะ
0: ข่อยก็รีบตอบท่านใดว่าโอ้ยข่อยยังบ่พอ